ลุงก็คุกคำเนียบนสร้างแห่ดันบิงกับขับไปเองได้ละตำต้นทำหัดรับดวงรูปลายกับหัดรำดีกับยาประตุมกรากเลดิปนตากริมดุจเบะและนั้นกริ่งเจือเชียงบังหักแกลมร่อและนั้นหัดรำดวงสับลุดวงรูปตักลักลำหัดรำดวงรูปหลั่นในไม่หมอกเลยจิมารูปดมแกลมริมเราลำกริ่งบนซ้ำโดยเบะและนั้นกริ่งเจือเชียงเรียกบนสร้างและดันบิงกับลำตุ้มทนิกาวเลยงาหัดรับประคุณกนามจนเด็กยาประตุมกราคลาเฮติปนตากริมเดียวแบและดันกริงเจือเชียงจาระทักลักเด็กต่างและประเลยงาบกบเป็ดลู่หัดรับประมตมพลังรถชาร์มเรียกบนสร้างเกิดกระตุ้นกรัมเด็กคลาเฮติปนตารวมกบไอเตียมกรัมเรียกบนสร้างบุรุษลิมเรา

0: កញ្ញាមឌីមដារកលែចកលមកលំក្រឹងបុនសាំដូចយបែលនិនក្រឹងជឿជាងលំទុំធុនកែមណៃកនឹងប្រដាងកនឹងប្រសាជាអែមកលេះលូហដ្រប្រាក់រូមនេះបុនសាំនេះកយ៉ាប្រទុំក្រាក្លែទីបន្តាលំណាន់មកប្រំកំជីងហបតក្សាហេពលវិគុមមកប្រំបិតនេះកតាងហដ្រំលិះម្រោយយមចេះមិនដឹងផ្លាយយកគួបឡងទ្រុសកប្រំក្រំឌីក្លែទីបថារក្រេះលំក្រឹងបុនសាំក្លែទីបនេះបុនសាំប្រឹកមកលេះក្លែមលិះម្រោយឌីកយ៉ាហេន ហបតក្សាប្លែមនេះងាប្រឡោះម៉ាទៀនសឺនរណៃមកទួបលុះជុំនេះមួយធគុំបោះប្រងលាន់ងាំក្រាវ៉ារងឯមូលដានផ្លារឹកទ្រុងទួយតារលំនាន់មុំផាលៃជីងនោះងាំក្រាវ៉ារងនោះផ្លារឹកពីហំជាមេមូវ៉ារងឯមូលមុំងាំក្រាយ៉ាប់នឹងជាន់ប្រងដោះចាក់លុយស៊ីក្លែកក៏នឹងក្រេតឡើងប្រអរុំនឹងជុន ยับตุมลำสาทุนหอบทักษะมอปิมลารงจิจางตัวตุฮิมาปลุเจโมลำนั้นมอยโมนำได้และนันเนโมชิกาเดก็ยัวมอยับหนึ่งตักไกโมบังเลยงะยอหัดรำในกรงและนันเกลียดลังเสนันเฮโมหอบทักษะลารยุมอมอเตปโอกำมันแกลรวะประกักบาวิตบุรุโลเฮน
1: ใจมรอมกบจริงหับตักษาตมอมอโยแบะเอ็กไหลเลหลันตาลอกระบะมนุษย์ตาตัวกระบะประกาศตาลอกระบะไกลเท่ากำนัดเกรดแรงหนึ่งรงไอใจตึมทุนมาพระดึมในลำหับตักษาเบรทอรหินประกาศมอบาวิดดิไหลนันมา
0: วารปลามกรามจิงกับเพเอโรโกวัลเอกาจารตักลักมกอมจิงบังทุนตัวบับลสปันปลามจิงจิจางไอเปเซตุเฮตารกับเพเปียกับเพปลามจิงเดเรกับจิงแซมงามปะลูวารปลามกรามจิงกับเพเอโรโกดื่มฮับบะฮุเกอร์สไอเปมเพราะแอร์โฮดด้วยวารกับเพปลาและดันเกรดลังรวยแปะมกรามจิงเลมเล็กมรอเมื่อนั้นมอละอัสรกับเพแซมกับเพเพิกเทเฮจันนบบำงือนำจัก
1: ดมกาแฟด้วยบนสามเพกุมปลามจิงมอวาร์ปลามกรามจิงกาแฟเอโรโกหรือแปลจีหอยนักยมเห็นไก่เงาประกักมอปาเวทเอ็ดเกจับตอนฟักเฉียงลากาแฟดาต่างแตง
2: ไม่พีกุมมาพระหังในบนแซงและนันครับโจมในบนแซงแงพุ่นลำยับตาพระหังวาร์ปลามกรามจิงกาแฟเอโรโกไม่จิงนกยมพัน
0: ก็ยอดนั้นลำกิจุทุนมาประกาเพไม่กรามจริงจริงเลยกาเฟแซมจักสายเมืองเลงะยอดดำในกันนอมเราลำประปลามจริงรวมนึงลู่หับทักษะให้ปูลไปกุมหาประปาวิตและลู่ไกลตุตื่นก็ไกลเห็ดเด็ดตายับดุมลำซาหับทักษะให้ปูลหกุมเป็ดมหรือเวทเมืองสะพันปลุกตัวกระแสตัวดอกเลยกลับประกาศลงลำสามลาน มึงก็ห้องไกลงานบริหารเลือดเสียห้องอิเล่าตีระดับในมอบาวิตลูกไกลตุ่นเห็น
3: trong định hướng của ủy ban thì sắp tới thì cũng sẽ phát triển và sẽ thêm năm ba
1: lâm rộm gram đi cái này hạn tiếp mừng ủy bộ bị cung hợp tác xã xã mai màu xa hợp tác xã mạ bọ dộ tôm hằng cà phê trang bà cà phê tố lệ ăn cà vạn cà cà phê dộ trạm nạch cà nồng rau gồm trình ăn cà phê e cao thề chan anh em cần ăn bro mơ mô cơ năng cái tầng e nào e xa năn bọa rộng nâng mô loài ngạ chắc ả đặt này tìm tà bọa mồm nữ buồn sang loài ngạ lê dỗ trầm nịch mô xa ái mừng năn buồn nga phạc các mô bà viết bữ thôn bữ ý kỳ chập
3: 3-4 sao
0: ลอยเสบบรอมดิมลาบอตุตุนมอบาเวทมึงหับทักษะเอปุลหกุมเวทลักและนันจิงปรงะยมพันลำบรอมดิกยารกลายเด็บตากริงบนสร้างด้วยยุ้ยแปะและนันกริงเจียงเองะรวมดิประกักมอบาเวทกลายเด็บตามด้วยบนสร้างบรือมหกแหลมลิมราเห็นเองะกว่านั้นกลายทอไปยัวยุ้ยเจียมดังเราโยกว่าของกริงลันจิงหัดรำในงามราบาเวทกลายตุตุน เอโลติกลายเหตุก่อแสยองเอตายระยามตัวเตะบนปลายปีสารทักเพยจารตักลักตมลูกแลเจ็ดลานเอตีก็ย่อบ่มงาปาเวทอมอลโลโอบวกละประปรามจิงกับเพยโยกว่าของกริงลันโปยองรังจันและปรักเมืองกันนังปรักรุมในกันนับเนี่ยกันเจียขัดดับเปียยัวกับประจุคลีเวทลันมา ทุนตัวเบายังรังจานเฮมาปลุกหักปรักรุ่นทุนตัวเบาปลุกสะพันยังหล่อรังจานตึงเฮมาปลุกหักหลักปรักเมื่อเปียวยัวกับเบาเบลฮับเบาเบลไม่กระเอียจัวอะไรในก่อแสยังหมอสายตาระตัวสาวกับเพเฮมาสาวเลาะ có dọa lệ ngại dọa hạt rậm nét, sẽ nắn cà phê ông plạc để rê

0: จิงแซมงามบอลูยับดุมลำสาทุนหมอปะวะเตเปให้มาตอนกับเพเอเบสาตอนเดละเอเดละปีเลียกับรออดูกะเอียงเอเบเมื่อด้วยตัวเฮกลักปรักงา
1: เท่าที่หุยเรียมปับก็นายก
2: ็กยัวมรังจันปรักหังปรักได้ยุลหมอปรักก็ยัวกับรอปลาเกร็ดหลังกับเพเสนันกับเพดีไรกับจิงแซมมบัวลูมกะหังไอเหล่าตีอระในก็เลยติดตาบวกกับใส่เกาอิดดาวเห็นแล้วหมอปรากรงหนักแน่นาวสังรามอาร์เล่นอันดิกยาร์กัวใ
0: ส่อมายอหจันกับใส่ยองเอตายระยามดูดโอลูกกับแซมกันลำสันดักเพยเมืองทอมรีบลามเจมดึงเราอัดหมอกและดิกยาร์แสเมอเอตายตีก็กลั่นหลักนั้นหมอกับใส่เมียดอมาเซินอันดุกเตบุญปลายปีเมอทางลอยตาลั่นปลามจริงโรกำแยกกับเพแหดับมาเซินลิปลาและกับเพยวยมเราหมอปอมงะดีเปียกับเพโปปลากระังกระจับดังตาเสียมจักเกลั่นเมียดิงสนักกับประเติมหับพอและหมอปิมดามก็ยอเลงะยอดรำเน็กสนันยับดมลำสาทุนเมียดหมอปวิตรสะปันต้อนกับเพสารเงากับเพลำสายตารำเดียเลาะเมียดหมอปวิตรเมืองกับยุตรกับสะปันต้อนเดียและทูเอแต่ละติงจีปรักไปเลียกับรัวอันตกเมียแต่ไปเมื่อด้วยตัวเหตุกลับปรักงาน
3: สาวเว็บสับดอนในละเมื่อเปรี้ยเมื่อเมื่อดัน
2: แจ้งกับเพลปัวปลาปวิตรปัวงานลู่จารเกาชมเล่ดำหนักงะรัวยุ่มเจปลาโยกบเล่นอันเกรดแหลงโยดำหนักมะกยอนอันปัวงานหมอปวิตรบรือทุนบรือลู่กรามดิกแหล่ทิพกะปัวกวใส่โปเปรยหมอกแหลมเหลมเราดิกยา
0: เตลูกเก่าบังสะกรงปัดบังสะเพาะลุเฮลอติอดุกตุมลูกและเจ็ดลานกลายติบนุบนสร้างกันนางมากเกงาเปราะละหมาดีและนันเหลวลวดตัวระในมลิมเราดีและกลายนันปีตาและกละกลายตุตื้นบังตุมหันจับเปราะรูมังโคลงพิมกรรมได้เกรงบนซ้ำด้วยอยู่เบะมเสมอวัดกลายกลมกวบเท่ากระกระเตือนกับเปราะบังจีจำนุบนสร้างลูกกาบังสะกรุงปาจารตักลักมอเสตุปลูกกอดไส้หังตะปันในตุดอปลูกปะจมด้วยกำมืนลูกกำด้วยเวนาไตนุงไกลติบด้วยบนสร้างกันนางกะเสตุกุจุปลูกตะปันในตาลกะเพติวและดันเสาเรียงเฮโลติเฮลันลันยานหจานกัดหลุดกัดลัดกัดชาเมตีไกลรวยปะตุ่มเตียงตวมลูกไกลเสร็จลันเบดระในเฮเดและมหัดรำจนเกิดพร้อมกรรมที่บุญสำเราเบ็ดทองแกลดูบาเบิงกนุกนาและดำนิบุญสำกวบเบ็ดลูกเก่าบางหรือมอและแกลมดิมเราลูกมอยเบสเซตุปลูกกอดใส่ลูกกำด้วยอยู่แวะไตนุงเห็นกอดใส่บุญกนับลำตัวทนในแก้วตกลูเบดันตัวทนห้องในกลายติบด้วยบุญสร้างลำลูกสิทธินิกลิมเราเห็นแล้วก็ยัวดำด้วยบนสางเทาปลาเสาเรียงบีหังดมกอดใส่อดุกเล็ดลานบ่อในเกอหังกอดใส่มรดไล่กับบุญกระนับมอตลอดพลุนำลานกนุกนำพาและหิมโรงกันยำดูดีเกอมกรำดีกระเทิบหัดระบระในสิทนิกบาเวตลูกและตุตื่นกำด้วยบนสางลูกกาบังอมอยอกนมเดกตั้งพรำกรำดีกระเทิบดาดุจโอมระดูบำด้วยกระนับใหญ่หมอลูกเลยงะเลยจักเมอและนันบาเวตลูกและตุตื่นเมื่อนันลูกก็แซบุญกระนับเกมบุญกระนับหมอดูและกระปรอตุมกรำแซซีบรายจันปรักดูดแอมเจมดังปรำดังรงเมื่อนันกระเทิบดำด้วยบนสามบุ่มและแกลมเลมเรารูระในเฮนก็แซบุญกระนับอดุกมากนองปะก็แซบีก็แซเกมบุญกระนับหมอโอ
4: chung là bà con ở đây thì bây giờ vẫn là
0: bết thong cày tụ tươn lách mỏ ruộng nan lụ ở đục lụ mắc lẹt lẹt lan hay lan cồn cà ngắm cày đắp bên nôm sơn nan ngã cờ cày rồi ba tùm tiang ở đục tùm lụ lẹt lẹt lan có ruộng nan này tè cày cả bên ruộng đáng tùm cừu cày cả bên nơi việt là hội đồng nhà dân cày cả bên đáng cồn là cửa bờ bá bề mỏ hạt rậm nách lò ngã cày em trồn rò bò nịch cả bạc cát ngắm cày lan cồn bề giác bề xem.เงากว่านั้นแจงมังกนกนาละดูงามกราบไรกันหนึ่งปวงดอกแอร์กะกระดันเลาะกาซากาตัวกาดเหล่ากันยำปีเมาจับแอร์จัวตัวยานสนันเก๋ไกลติดตามด้วยบนสร้างเสร็จนิกหมอกแหลมลิมเรากะยัดได้เห็น Lúc cao bằng ở mọi dọc nằm đề cả tăng bà ông cảm đề cả tiếp tình tạo đuổi ố. Bà ông rùa bàm đề cả nạp nhai, mọi lúc lời ngạ lại chắc lại đàn bà vết lúc lại tụ thương. Bằng năn, lúc có xe bùn cả nạp kèm bùn cả nạp, mọi rùa bà chàn bạc, rùa đem chèm đằng bà, đằng rồn. Bằng năn cả tiếp tình tạo đuổi bùn sang bà ông

0: lùm có cô cầm nước buồn sang là đã mình cặp cặp hơi yên trời cặp đỉnh căng trăm đồng rúp hằng lệ đề mừng rạc lem rau là nằm trăm đồng sập lụm đồng rúp tạc lác lầm trăm đồng rúp này mò tướm tạp hồn sân này qua cân nặng bọ đáng trà lương nhím chết mạng bọ hằng cân nặng bọ tùm gra đất Morocco tì trà mũ đun cà ri là trà Campuchia bởi rạ bụ mù ni chìm rạc lem rau trà tạc lác tà l năm thôn tuệ bò tập lội mà bộ rèm đi năng thâu cờ tướng nơi một lệ đạo khả năng làm buồn sàng đi gửi bé bởi dọa trạm nạch mình mồ mồ làm bỏ ngã rạm ar ở qua rồi bộ năm là năm ế bộ mạng bỏ tràn thạc lạc mừng đồng chí lương người minh triết làm trung ương đảng khoa cân năng bỏ đáng tràn khoa bị là quốc hội tràn bè nào ế lâu mạng bỏ hằng cân năng bỏ tùm kra đi kỳ giảm bỏ cà su thạc lạc Modunkari, Elklachon, Dak Morocco, Tichar Modunkari, Lachar Campuchia, Nam Pit, Lọ Mò Tướng Đồng Chí, Nguyễn Đình Viên, Lâm Cân Năng Kích Cài Bọa Đáng Chàr, Khoa An Tụ Bọa Ngạ Rạm Ar Cân Năng Bọa Đáng Chàr, Đỗ Thái Phong, Kẻ An Khoa Hội Đồng Nhân Dân Chàr, Nguyễn Thiên Văn, Kẻ An Khoa Cân Năng Bọa Sang Chữ E Chàr. Thiếu Tướng Phan Văn Tám, Lâm Cân Năng Kích Cài Bọa Đáng Chàr, Khoa Công An Chàr. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Lâm Cân Năng Kích Cài Bọa Đáng Chàr, Khoa Cân Năng Bọa Cà Hàn Chà Thạc Lạc. Trong lễ đàn mạng bọa hằng ế bồn màu huyền bùn na, kẻ ăn khoa chàr mô đun cà ri, phong khoa cà trích, bét chàn đa, phong khoa Cân Năng Bọa Tùm Cà Cà Sù Thạc Lạc, Đắc Rô Cô, lễ đàn Cân Năng Bọa Tùm Cà Đắc Mô Rô Cô.
1: ลุยเซกและแปรทอติดนกมาปรัวพงควากระนังปรอตุมกรานตักโมรุโกแปรทอหาจะปรอตุเปเลียปลาและนำกรามจริงกับตักกระสู้เมืองตักรุโกตีกัมพูชีมอเลงะเมืองทุนตัวเบากจุเอเดกัมปลุตปันทุนมาปรอตีจารโมดูลกรีตักโมรุโกลุยงะและปรอมอยนตุเปเลียเอเปปลุตัวคลักไปตุฮิโปดอลลาร์มีเกรดลังไปยัวเกมใส่ปอนำไปตุ้ดอปลุกไปตาลกระสู้หอยนกกระตักกระสู้รวยวิตติมตุ่มมอซาตอนสะปันตุกิโลกรัมใส่ตาลเมืองทุนตัวปอปลุกไปจุ๊จุ๊กำลังในมาทุนตัวปอดอปลุกน้ำกระนังปลอดตุ่มกระเด็กมะและมอตัวตุ้ปลุกหิมายปอแสตุ้ตอนกระตักกระสู้รวยวิตเกมดอปลุกสะปันในกลักสะปันตุกิโปดอลลาร์มีปรักงาเฮลากระเจ้าเจียมอยเบหิมายกลักกระจุหิตุกิโปดอลลาร์มีจาวิตปรักเจียกระดักรูโกเบปายกลักดอลลาร์มีและนั้นเจ้าใส่กลักสะปันตุกปอปลุกลอยปอดอลลาร์มีปรักเจียปรักริงกระกนุกนากรรมปอเจียมเสระปรัวมาเอ็ดกิจับกระป๋าตุ้ดอปลุตอปันจมด้วยมาปรัวลำนั้นดอปันปลุเราไกวกิจูกระจายตุ้จิ้มด้วยมาปรัวกัมพูชาบล็อกรำเตนกมาปรัวเฮบุนาก็ยังควาจารหมดดูลกรีปีตะกระหักมากตีนับแกลบีมดิ่งตุ้ปีเลียมังจารตักลักลำจารหมดดูลกรีเบตอนั้นบีมเนี้ยก็นึ่งปรัวสังจีอาจารหมดดูลกรีแนนเอาดูแกลจักกลเกรียมแกงแกลดับปีนางเกิมด้วยบุญสร้างและนันตุ้มก็นึ่งปรัวตุ้มกรามเวียดนามหลักดกมาปรัวเต็มตาตีในđồng chí lương nguyễn minh triết làm trung ương đảng khoa cân nặng bọa đáng chàr khoai buồn bị làm quốc hội chàr đặc lắc bìm nhã một đôi cà ri lại đàn đặc lắc dình đoạt bọ chàr riêng cả gèm bết mọc lại bị cùng mà bọa suy thun chặt xem cài lõm cầm đi bìm xem hên cài gồm quốc cài bị cùng mà bọa làm dắt tà bọa bọ nick làm bọa tùm cầm mọc lại yếm paneti bèo cần cái chấp lại đầm đi cái giờ hên cài bị cùng mà bọa bla vắt đoạt chàr xem mất đoạt là chàr việt nam campuchia ดักโมรุโกจิงแกลปิมโมหกุมมาปรอดมกรากระเทือนตีปลาวะดักลักและนันบุญดูลกรีเงาปีดักปตุตื่นงาปรอดมกรามเดียมไพลลอดรุมกบเดเฮนแกลกุมกวบบีหกุมมาปรอกลมท่วมปลาวะดัวปจารเบตอนนั้นเดกตังเลงันตุมปรอเครียดลังแกลดิบดิบบนสร้างรุมเดกยารปรอดมกรากแกลดิบดาติจารมุดดูลกรีควากระนังประดางจารตักลักเอลัดดักโมรุโกลำเดบตุตื่นไกลเกรียดลังประกนะเดกตั้งไปยอมในมาปรอมเราเกรียดลังไกลเดบตากำด้วยมาประเลยงาจักประบวนสร้างเกรียมกลางวาเจงกะเกรียมกลางไกลดับเป็นหางดงชี้ลือเหวียนมิงเทียดแปรทอมาราตรงชายของผงควาจารมุดดูลกรีและนันกิดกายตุ้มกระนังทาระประยอตุ้มกบเป็นเสือไกลเล็ดลันกระตุ้มตาประพ้นโลจิสติกและนันตุ้มหันจะประดูไกล จักกลเพื่อกันนังปลอดมกระหมอกและดีกระยันกระจับรังลอจิงนกกาปิลีร์กลายบิกุมมาปลอดปลาวัดดักลักและอันมุนดูลกรีบริกรในปูลมาปลอดจารดักลักดุบเยลและดังกับกันนังปลอดมกระดักโมรุโกกันนังปลอดสันจีเอและดันกองอันกระจิบเปจันดาจารบุดูลกรีเบดักและกลมกวบและนันมังมุยเดกตังเห็นกลายบิกุมมาปลอดเบทรัมดีกระยันลำเริมลันเตนับ
0: รอยปลุกนำลานนำกระดังประช่างเจแอจานตากลักงวมจริงกลายบินตรงไซกับประมดิปุตุตื่นประงามกรารำอารมดิกยาประตุมกรามแนมไพลแปมกรามดิประกันวะกลายติดตามนึกบนสร้างลำจานตากลักทุนตัวไอปอตบลุกนำนาคบินมองตึมดงจีเกาทีหัวอันลำตุกเอิงดังกระแองควากิดไก่กระดังประดังจารควาหอยดองยังยังจารโหทีเงียงเท้าลำกระดังกิดไก่ประดังจารก็แองควากำลังประสั่งเจอแอจาร์เตยสะทนลอยงะประดับมพามก้มจิงวิทนกมาประกนุกนาคือจาร์และนั้นลอยงะกลายปีมูกำลังประสั่งเจอแอตัวคือประมเลยเรากลายงะกระรำอารำจาร์มอและตึมคือกำลังทำประเด้งลอยงะจักทนใจพอตำรวจมาประมเลยเรากลายงะกระรำอารมอปาวิทและปู่ตุตินเกิดเลื่อนตึมกำลังทำประกนุกนามาประจักตุตินดุมรำอารมองับกราบรือบรือจากเห็นรูเล็มนิบวนสางเล่นอันกำลังประตุมกรามแนมไพลมอกไลเอลิจากเห็นลำไกลมาพระหังกำลังประสังเจแอไกลไปยากระดับนังกนำเราเมลิมเราเราลำไกลมาพระมึงถึงกำลังทำพระกนุกนามอมดีกระทางดีไกลเท่าสางบระงะมึงอิปุลกนัดุหังนิบวนสางเล่นอันกำลังประตุมกรามแนมไพลบรือระบรือจากเห็นนกบินปุ่มนี่ประมเลยเรากลายงามกระรำอารมึงจารลำเริ่มลานเอกเกาห่มทอกละตึมกลายเละลันกระปักกุลตกเมาเป็ดทั้งอันดีกระตั้งกลายตรงทรายมกระมตุนดึมดับประงะตุตื่นแปมดีกระตั้งประมเลยเรากลายงามกระรำอารมดีกระยาร์ประตุมกรามแนมไพลลำเริ่มลานตินับ รอยปลุกนำลานนำกำลังพร้อมควบจริงกลายปีลงเจมกรากแหลมเราจารแตกลักตาลนำทุนใจพอตะโปรยมาควบจริงกลายแปรระปุ่มนี่กระตึมกลายเจมกรากระลื่นแนวติดนอกแปรระปุ่มนี่หมอตึมดงจีหุ่นที่จิ้งหัวกระแองควากำลังพระดังจารเรื่องกองท้ายกระแองควากำลังพระสั่งเจอแอจาร
1: กลายไปลงจิ้มกระแกลมรอจารตักลักทนต่อยประตูปลุหิมามอเสตุปลุหิมากลายจิ้มไปลงเฮิมเท่ากับกลายดิบดิบบนสร้างบรอกดีจารบรอตุมกระกลายดิบตาบรอเครียมแกงหลันจารและนันกลายดับเป็นบนสร้างลำจารกระนุ่มพร้อมกอมจิ้มกลายไปลงปมนี่ปลวงะประมารตุตื่นเมืองพงจิ้มกระแกลมเราดมกลายจิ้มกระปาไปลงกันเลนตีหิมเสซีกลายดีกยาเรตัยปิมกวบจารบรอมลิมรอมโรดมกลุ่มง่ายมาประตุมกระกลายกลุ่มกวบมังกะหันลิงและดำดึกบนสร้างลำเกลงเงินในปู่แอกรุลิบกาตุ่มเมางะเตกนาลจิทุนตัวปอดอปริมาบัตุตุนกระนุ่มพร้อมกอมจิ้งแกลไปลงรอและนำพลัสซากลายจิ้มกระกันเลนตีไปแปรรำปมดีเมาป้าปกครองปุ่มนี่หนึ่งอาสะปันปกครองปุ่มนี่หนึ่งเบดอปลุปกครองปุ่มนี่หนึ่งเซดอปลุตะปันปกครองปุ่มนี่ดีไอในจิงแกลมปุ่มนี่นั่งกระตุ้มนี่เลหะจันฮิปุริยาหมอกและดุมกวบลำประจิมกราแกลมเรากัดลื่นเบตอนันละจิงแกลมดีไอมรุปชารมดิจิมกราแกลมเรากระตุ้มนี่เราแกลมมาพระดุมกวบกรัมดิจารตะกลักดีกยากระจับรังลำกลินุกมลิมเราก
0: ลำรอยปลุกนำลันนำดงจีดาวมีกระแองควากำลังประสังเจแอจารแตกลักไก่ลังกลายกบินแปะกระชมวิทตุมตาพุนลำจะประมดิกยาประสันติงจารแตกลักคือทนตัวไอปอตะปลุกนำตัวไอปอเหล่าปลุกลังกระทนตัวไอปอหมาปลุก
2: อันดับรามดิกยามประสันติงจ่าแตกลักคือทนตัวไอปอตบลุนำตัวไอปอเหล่าปลุกลังกระทนตัวไอปอมาปลุกปิมกละตึมกลายกะจ่ามดิกยามประสันติงจ่าแตกลักจิงว่ากระกลายสันติงถากแคร์ว่าเร่งกะมึงกำรังเคลตุกริงแอกะเซลำกริงแอกะเซทุ่งกบากระเล่นอันไตเงินตึกนางเกอกลายยมพันกำรังเคลเอกเซกลายถากแคร์กระตุ้มกรามดิประสันติงจิงประพุนเล่นอันบรึมกรามดิจารแตกลักจิงนกเรยมพันลำประสันติงลีรกริงปุ่นเนคันดาพระ เอลันกระดับครูบุยนุกกวาดกระฮันตะพระมอกอะไรกะจ้าตุกทุนตัวไอปวดหลบลุจารตรงไอเป้ปลุกตัวไอกลักลอยตุกไอปอคือตัวไอห้วยรุยวิทย์มึงประสันติงมอตัวปลุกนำไอปอจะปันตุกไกลปรากรวมกบมอไอเป้ปลุกเด็ดตุกกะนังดิกยามประตุมกระเชื่อพระมะกะลำโปรปะปลุกไอปอสปันตุจมในมะพระตุระในกำลังพระทากแรมจดกระตังแซมไลและนันสันติงจ่าแตกลักแงมกราและตุมรำอารแปรตุมกำลังพระพุนลอยโยดำดนแงระกอลกะแปรกำลังพระกับกุศลเมนมุ่งจริงจ่าพระกำลังพระกับกุศลคลังปิมกระตุมตาพระพุนหลักเมาบลูรำเต็นอกกบินดงจีดาวมีกแองควากำลังประสังเจอาจารย์แตกลักแอลัดกำลังประถากแรมจดกระตังสำไลและนันสันติงจารมเปิดทางตึมกำลังประรูกชุลเมนกระเจตัวมในงะประสันติงเลาะกระเชมกลางวิทมปะยับตึมกลมเรากระดาประมึงตรงเอื้องและนันมึงจารปิมกระตึมกลายจักกาลตึมกลายเละลานกุนกะปักแปะตรงไซตึมในงะประตุตื้น
0: รอยปลุนำลันนำไอปูลกระเชมแรงประกันว่ามึงกำลังเกรดแรงประย่อยนาหอยดองเยี่ยงจานแตกลักมาประหังพงควา

0: ตึมกนังแถมพระกนังเกรดแหลงพระหล่อมาและอันวาริงกาจารกนังเกรดแหลงพระย่อยนาและอันไกลดาวจารกนังเกรดแหลงพระปรักงานจารกะปุตุตื่นลอยงะอันตรพระแพลันกำนึกปวนแสงย่อยแบะลำจาร
1: เลยเสกและเฮิมทอเทนุกมาเพราะอระในจารตักลักมอเซตุสปันปลดดวยปล่อยใหม่ตุตปัมรุสปันก่อแซมดุอยู่แบะห้องสปันให้ตุดวบรุสปันให้ปอสปันให้ตุนำปลุกจุ่มในบนสางลำนั้นดวบรุดวยปล่อยจุ่มตุก่อใส่บุญกระนับมอปลดดวบก่อปะปลดปะกันเรกตุรุระในหาดาเพราะใส่ตุปะเมืองกนุกนาก็ใกล้ปีเอ็ดเกจับและเต็มดุบนสางกริ่งดุอยู่แบะเกิดทนดวยปอดวบรุปะดวยปอดวบรุนำมอเหลงะตีนำปลุสปันปอสาฟัลลำจารตักลักห้องปลุกปะกนังถารปลอกลวยงะจารตักลักลวยงะและดุมปลอกเจ้าและนั้นลวยงะเสร็จกละลูมตาปลอกพ้นตุระในลูมตาปลอกมองงะและตู่ชิงอมตะลักลวยงะเหยาะสีหัตระกะจ้าดกเบี้ยมตาปลอกกาติงะเหยาะสีหัตระกะจ้าจารตักลักสวมะกามพาเอเบปลุกสาวกตลอบลุกสปันในตาลันมังดุมกนังปลอกหลอกมากำรังเคลียเปียลวยงะปลอมพาลันตุกเป็ดทองนั้นบอกยาเป๊ะตัวปันปลุกหิมายกลายลอยตัวเหกหลับรักและดันจารหลอกเสียมลังติงยับและดันอาเกาแกลดูเหเป๊ะด้วยตัวนำปลุกปะไอกลับรักเปียลวยงะดมหัดราบรอเอ็ดเกจับแกลเฮติบและนันนกตัวกำด้วยวนสางดมสาวฟันลำจารมเสรละลันตัวก็ด้วยตัวหลอบลูกกุจูก่อใส่พาลันงะหลอกมาก็เสตุหิมาปลุกสางก่อใส่เปียหัดราบรอเจ้าลันพาลันตัวลันงะหลอกมามอเลยงะยอมนุยยอหัดรำต้นมอแกลตำเดอร์กลามงัดตุตุนอีปูลกระเสียมลังมังกันดังเกรดลังประยุทธ์นาหอยดาวเงินเส้นจารตักลักกิจการตุมกันดังธารประตุมสาวัลกระตื่นดิบตุตุนแกลมะประกระเสียมลังสวดกระจับไกลจังกะลันโตกลันงะหลอกมา
0: ก็นังประสั่งเจียแอจานแตกลักมรอมองและหัดดำตรนโกมยิงก็นังกิจกายตึมดำประกลมลาจารแตกลักคือทนตัวไอปอดตบลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกก็นังกิจกายกับกระเจียประรู้ก็นังประสั่งเจียแอจารกิจกายและนำโกมยิงก็เลยระแงตึมหัดดำประกลมลาลำจารคือทนตัวไอปอดตบลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกปิดทางนั้นปรับแม่ประระแงก็คือทนแต่นับมึงทนตัวไอปอดเหล่าปลุกตุตัวไอ้พอตลบลุเอมาลอยหัดดำต้นกำลังกิดแกมรากระเช็บลังมกล้ามกลึงดื่มดำนักลอยงะไอมาดำประกลมลาหม้อดำประมกรามดิบุญสั่งเราเชิดกลายบุญกระนาบกระจับเริงดิกยาประตุมกรากระแลติปตากริ่งดิบุญสั่งย่อยแบะและดันกริ่งจึกแซงเล่มเราดินังจักประมโตมจอดเกรดลังกลายใส่ปราลดิบุญสั่งประมดิกระมืนและดันดิกยาแกมคือมาตุยมปิดทางนั้นกระเช็มกลางกิดไก่กระไลมาประปลาวาตึมกระนังแถมประตึมสะวาลลำกระไลลอยงะตึมหัดดะประ
2: กว่ารอยปลุกนำลันนำตีวาลบุญมาทดกระนังกระไลแรงประย่อยนาเล่นอันกระไลดาวจานแตกลักกุมจริงเล็กกระไลกระบินโบแรมดินังเทากระใส่ตุ๊กเหล่าปลุกโจมนุยหมอกระไลดาวกระนังลำบุญแสงนุยย่อยแบะเล่นอันกริ่งจืดแสงจานแตกลักทุนตัวไอโปตบลุกนำ
1: ลำดัวเรียบลุ่นน้ำและดันปลุกยุ่มลันน้ำมันด้วยเปล่าหมอกเมื่อแกลมตมปลังกัดรอปลอดพ้นแสซีมันด้วยนังเท่ากับที่บนสร้างอยู่แบะและดันกริ่งจื้อเชียงบรมตมปลังเอวไหลมันด้วยบนสร้างกระตึงเวททอมในจังงะเหลือไรกนุกนาดมแกลงะจุ่ยมก็พองแรงะดมหัดราบรอกลมลาเกลทุนถวยปอดวบลุ่นน้ำถวยปอดหลบลุ่ยมาลอยหัดรำจนมรอถวยตุหิมาปลุกยุ่มทุนถวยปอดวบลุ่ยมาเมืองกุ๊กหอยเกลปลุ่ยมา
0: ลำนำลันทนตัวไอปอตับลูนำตึมกืลพระกงดอนจารแตกลักปีมุดมเรานำไอปอนำตุ๊กเหล่าปลุกตัวดอนเวียนและอันโกมจริงตัวปลุกนำพระกงดอนนาคุรูมกบดิกยาพระกงดอนลำกนังพระตุมกรามแนมปลายวาลตุเตมกรามจริงลำจารมปิดทางนั้นกนังเกรดแหลมนิมาพระจารเอมเทอร์รอยกระเติมดิกยาดวนเวียนโกมจริงประคงดวนนักกูมกบหังตึมประงะปีตาใส่ตุ๊กเหล่าปลุกนำทุนรอยกระเกงควาลันจารโฮจิมินประงะในมอปิมลาร์ตัดยับดิกยาเท่าแซงกำหนึ่งมะประและอันโปยามหนึ่งมะประลำประงะมึงคงดวนหังไกลรูดหลังแป้

0: càng cái lại tùy tên cầm nơi mạng bra cái dòa là nghệ chắc tư mình trả bộ tồn plan lên ăn eo lệch ên nó đoàn viên đi thêm màu bại bầu bản tố mà bố chồm nơi cất lên hình tòa bố xài trịch tố cả hàng ên nó cả cha tố rạ này lùm cha rằm cộng trình tòa bố nằm bộ cùng đoàn nạ cú lâm năn mò bố chú bộ cùng đoàn tì tùm cân nặng bra tùm kram nèm play mò mừng tòa bố em mà chồm nơi mạ bra gạt luôn rùm cốp đi bố tù tương kèm càng cà lầy tùy tương kèm nơi mạ bra cân nặng bra lọ mà lên ăn và rèn ca chàn tạc lạc bè thâu loài hạn trạng cả cha ra plam nâng dân phèng chàn thôn tuệ bầu tập lộ năm klôm chà mra ra pla bê mò lâm bro tuệ tu bạ bố e bầu hẹt tàr
1: đốm tam nâng mầm đế bun sang đắp là lùi ti màu để lọ tập bàn plo bà e bồi tar cả tơ đắp plo sơ bàn e bồi tar hà bảy blang tập plo cứ chui bồi tar cả bao đọp plo hì bồi cứ chui tu hì tar hì ta kề bài mò plo tuai bồi hì mai tu hì tar là nằm nâng plam căn mò plo tuai bồi tập bàn e tu hì tar bầm ngầm nâng bằng hoa làm yàn phà hà chan mà mò làm bro sai clắc cứ chui plo sai bồi tuai tu ton làm nằn bầm tia mò cứ chui tu tập plo hì mai bồi tuai tu ton และนั่นบอกกระเตอร์หมอดลายตุ๊ดหลับรถนำไปบอตอนเริ่มนั่นกระจารับลำเนื่องยันผ่าจันเปิงเรือตัวปลุ่มลานิมาตัวเรือตัวปลุ่มลานน้ำทนตัวประตัวปลุ่มน้ำก็นึ่งเพราะเลาะมาและนั่นวาเรียงกระจาร์เกตกาและตุ้มสาวฟัลจนนาวกระเสียมลังกระจันเลาะได้กระตั้งแกลปีกันนั่นและดันรำแกงแกลหลุดเบิ่งหนึ่งงะเบ็ดตรงนั้นตามตั้นกำนิ่งอาละมาเลยไงจักเริ่มนั่นกระจารับลำเนื่องยันผ่าจัน
0: นิพนธ์สั่งแล้วนะบิ่งกับไปยาดำในเมลมรมโรลำปรางะรำอาร์บริจิงเล่ปรางะเอตากละกลายเมลมรมลำปรางะรำอาร์กำนิพนธ์สั่งตีนกงะมกรารำอาร์กำนิพนธ์สั่งวัดดงหัวฮันจะเบารบดรูปละจิงในงะมรมสุขชัวรูมนิพนธ์สั่งเอลิทเอาสั่งกะกลายมรมรังกระเซมตัวเล่นันงามกระยับตารำอาร์ฮมารสนัก
1: ลูบลึกนองะรำอาร์ติดนกงามกระรำอาร์วัดดงหัวเบ็ดในจริงตาลิเลาไม้ฟันติทูหังหมอบลวกรำหอรบดรูปละดมแกลไม้กาเท่าโยตัวมกับรวกงามกระรำอาร์หมอรบดถึมทอบไรกลานิกเบ็ดทองนั่นกระจอมพลังไปหาจำในกลองะไอแต่กะนั้นเพราะเริ่มมงถูกกวนและนั้นเพราะไกลมุลูบลึกโรบอทรูปรอในดมแกลป่วยมุกแกลป่วยจังโรบอทเทอมทอเปรลเล็กละมารสนักเติมเนื้อบนสร้างนองอมกระหรำอาร์ตีวาดงหัวมอและโรบอทกับกระเสียมลังกระจอมปลังไปดมหาดรำในงาหรำอาร์ดูลำปรอจงและนำเสริมกระหรำอาร์ไรลิมาเห็น
2: ของแบรนด์แนมฟุกแหละก
0: ็อันใดลุยแบบนิดมงเอมุโรบอทและนันงามกระทำอาร์ลุยกระนั่งเอมามนิดลุยลังเละเยอะ
1: บีฮังกอนาดรูมด้วยมาประติดงามกระหรำอาร์วัลดงฮวาโรบอทรูมเราะเปราะมากกอนาดรูมด้วยมาประกระจอมปลังแปรมด้วยบนซำในงาหรำอาร์อะไรมอโรบอทรูกอนาดรูมด้วยมาประมอเรมบอมเซมกระหรำอาร์ประมารจักเฮนมอโรบอทรูมเราะเปราะโปมอโมมเซมอาร์กำด้วยบนซางประมารเฮน
3: คือก็คือโรบอทที่คือฟังบูของเอ็มที่นั้นเหนียห้อง
1: นกงามกระรำอาร์วัดดงหัวมากกว่าจุดนกงามรำอาร์กระเพรจงและดำเสริมกระนังไอปะปลอมตารำอาร์ยำตาบรอบารอบดรูบรอจิงซาลำตุ้มปรอหงาประโยชน์จำในมริมรมโรลำปรอหงารำอาร์กระตือนหงาปรอกระไรกันนอกลำงาและดันในลิกาเฮนกำดิบวนซาง
2: บูตี้โรบอทไต่จงกรร
0: มดิปุตุตุนปรอหงารำอาร์กำดิบวนซางและนันปรอหงาในจิงโยซีกลายมีบุญแสงแจ้ง
1: บังไกลจักรตาลิเราบรอปิมโมบารบุตรดูบรอหงารำอาร์ลำดงงามกระหรำอาร์วัลดงหัวดูมด้วยมาบรอและนำด้วยบุญแสงลำฟัลมอกแหลมริมเราเห็นแล้วเตอไกลไกลกันเอามาเหลืองะยอดซีไกลจังกระหรำอาร์มาจิมตาบรอหงาสุขสุรมาเห็นบังนั้นก่อมกระไกลจักเซียมถาดแกรลำกลินุกริมเราสุขสุรและนำมาบรอยอดซีแกลมด้วยบุญแสงจัง
0: ฮันดำดงสับเมืองรักแหลมเราและนันดำดงสับลุ่มดงรูปตักลักรอยในมจือตับในเยอะและจากกำลังบวนสร้างและนั้นบิ่งกับเตรมเด่งกลางเละ bọn lợ tầm tôm

0: ลานกระตุมตาประพ้นโลจิสติกและนันตุมหันจับระดูไกลจักกลเพื่อกันนังประทุมกระมอกและดีกระยาดกระจับรังลอจิงนกับปีลีรไกลปีกุมมาประปลาวะดักลักและนันมุนดูลกรีบริกในปูลมาประจารตักลักมดุมยาและมดังกับกันนังประทุมกระดักโมรุโกกันนังประสันจีเอและดันกองอันกระจิบเป็ดจันดาจารบุดูลกรีเบตักไหลกลมกวบและนันมังมุยเดกตังเห็นไกลปีกุมมาเพราะเบธรัมเดกยารลำเรมลันเตนับ
1: เราปลุกนำลันนำกระดังประช่างเจแอจานตักลักงกมจริงกลายกบินตรงไซกับประมดิปุตุตื่นประงามกรารำอาร์มดิกยาประตุมกรามแนมไพลแปมกรามดิประกันวะไกลติมแดมนุบวนสร้างลำจานตักลักทุนตัวไอปอตปลุกนำนากบินมองตึมดงจีกาวทีหัวอันลำตรุเอิงดังกระแองควากิดไก่กระดังประดังจารควาหอยดองยังยังจารโหทีเงียงเท้าลำกระดังกิดไก่ประดังจารกระแองควากระดังประสั่งเจอแอจารเตยสะทนลอยงะประดับพามก้มจิงวิทย์นกมาประกนกนาคือจารและนันลอยงะกลายปีมูกระดังประสั่งเจแอตัวคือประมเลมเรากลายงะกระรำอารำจารมอและตึมคือกระดังทำประเด้งลอยงะจักทนใจพอตำรวจมาประมเลมเรากลายงะกระรำอารมอปาวิทย์และปู่ตุตินเกิดเลื่อนตึมกระดังทำประกนกนามาประจักตุตินดึมรำอารมองับกราบรือระเบือจากเห็นรูเล็มนิบวนสางและอันกนังประตุมกรามแนมไพลมอกไลเอลิจากเห็นลำไกลมาพระหังกนังประสังเจแอไกลเปยอกระดับนังกนำเราเมลิมเราโรลำไกลมาพระมึงถึงกนังทำพระกนุกนามอมดิกระตังมดิกไลเท่าสางบระงะมึงอิปุลกนัตุหังนิบวนสางและอันกนังประตุมกรามแนมไพลบรือระเบือจากเห็นนกบินปุ่มนี่ประมเลมเรากลายงามกระรำอารมังจารลำเริ่มลานเอกาวห่มทอกละตึมไกลเลดลันกระปักกุลตกเมามันเป็นทั้งอันดีกระตังไกลตรงไซมันกลับตุนตึมดับประงะตุตื่นแปมดีกระตังประมเลมเรากลายงามกระรำอารมดีกระยารประตุมกรามแนมไพลลำเริ่มลานตินับ
2: รอยปลุนำลานนำกระนังพร้อมโก้มจริงกลายปีลงเจมกรากแหลมเราจารแตกลักตาลนำทุนเตยปอตะปล่อยมาโก้มจริงกลายแปรระปุ่มนี่กระตึมกลายเจมกรากัดลื่นแนวที่นกแปรระปุ่มนี่หมอตึมดงจีหุ่นที่จิ้งหัวกระแองควากระนังพระดังจารเรื่องกองท้ายกระแองควากระนังพระสั่งเจอแอจาร
0: ไกลไปลงจิ้มกระแกลมรอจารตักลักทนตัวประตูปลุหิมามอเสตุปลุหิมาไกลจิ้มไปลงเฮิมเท่ากับไกลดิบบนสร้างบรอกดีจารบรอตุมกระแกลดิบตาบรอกเรียมแกงหลันจารและนันไกลดับเป็นบนสร้างลำจารกนุ่มพร้อมกอมจิ้มไกลไปลงปมดีบรอกงะประมารตุตื่นเมืองพงจิ้มกระแกลมเราดมไกลจิ้มกระปาไปลงกันเลนตีเสซีไกลดีกยาเรตัยปิมกวบจารบรอมลิมรมโรดมกลุ่มง่ายมาบรอตุมกระไกลกุมกวบมังกะหันลิงและดำดิบบนสร้างลำเกิดเงินในปุ่ยกลุ่มลิบกาตมเมางะเตกนาจิทุนตัวปอดอปลิมาบตุตุนกนุ่มพร้อมกอมจิ้งไกลไปลงรอและนำปลาซาไกลจิ้มกระกัดเลนตีเปียบแปรรำปุ่มดีเมาป่าปกครองปุ่มนี้หนึ่งอาสะปันปกครองปุ่มนี้หนึ่งเบดอปลุปกครองปุ่มนี้หนึ่งเซดอปลุตะปันปกครองปุ่มนี้ดีไอในจิงแกลมปุ่มนี้นั่งกระตุ้มด้วยเลหะจันฮิปุริยาหมอกและดุมกวบลำประจิมกราแกลมเรากัดลื่นเบ็ดตอนนั้นละจิงแกลมดีไอมันรุบนิชารมดิจิมกราแกลมเรากระตุ้นดิมเราแกลมอภรวะดุมกวบกรัมดิจารตะลักดีกระยาดกระจับรังลำเกลินุกดิมเรา
2: ลำรอยปลุนำลันนำดงจีดาวมีกระแองควากระนังประสังเจแอจารตักลักไก่ลังกระไหลกระบินแปกระเชมวิทตุมตาพุนลำจะประมดิกยาประสันติงจารตักลักคือทนตัวไอปอตะปลุนำตัวไอปอเหล่าปลุลังกระทนตัวไอปอไอมาปลุ
1: อันดับพระมดิกยามพระสันติงจ่าแตกลักคือทนตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอดเหล่าปลูลังกระทนตัวไอปอไอมาปลูปิมกระตึมกระไรกระจ่ามดิกยามพระสันติงจ่าแตกลักจิงว่ากระกระไรสันติงถักแกรว่าเร่งกะมึงกำรังเคลตุกริงแอกเซลำกริงแอกเซทุ่งกบากระเล่นอันไตเงินตึกนางกระไรยมพันกำรังเคลแอกเซกลายถักแคร์กระตุ้มกรามดิประสันติงจิงประพุนและอันบรึกรามดิจารถักลักจิงนก
3: เรยมพันลำประสันติงลีรกริง

0: มพนิขันดาพระเอลันกระดับครูบวยนกกวากระหันดาพระหมอกอะไรกะจ้าทุกทุนตัวไอปวดหลบลูกจารตรงไอเป้ปลุกตัวไอกลักลอยตุ้ไอปอคือตัวไอห้วยรุยวิทย์มึงประสันติงหมอตัวปลุกนำไอปอจะปันตุ้กลายปรักรวมกบหมอไอเป้ปลุกเด็ดตุ้กะนังดิกยาประตุมกระมเชพระมะกะลำโปรปะปลุกเอเปาสปันเอตุโจมนิมะพระดุระในกำลังพระทากแรมจดกระตังแซมไลและนันสันติงจ่าแตกลักแงมกระและตุมรำอารแปรตุมกำลังพระพุนลอยโยดำดนแงระกอลกะแปรกำลังพระกับกระสุนเม้นมโกมจิงจ่าพระกำลังพระกับกระเซมคลังปิมกระตุมตาพระพุนหลักเมาบลูรัมเต็นออกกระบินดงจีดาวมีกแองควากระนังประสังเจอาจารย์แตกลักแอลลัดกระนังประถากแรมจดกระตังสำไลและนันสันติงจารมเปิดทางตึมกระนังประรูกระชุนเมนกระเจตัวนัดแงประสันติงเลาะกระเชมกระนังวิทมปะยับตึมกระเลมเรากระดาประมึงตรงเอื้องและนันมึงจารมปิมกระตึมกระเลจักกาลตึมกระเลเล็ดลานกุนกระปักแปะตรงสายตึมนัดแงประตุตื้นรอยปลุนำลันนำไอปูลกระเชมแรงเปราะกันว่ามึงกำลังเกรดแรงเปราะย่อยนาหอยดองเยี่ยงจานแตกลักมาเปราะหังพงควาตึมกำลังแถมเปราะกำลังเกรดแรงเปราะหล่อมาและนันวาริงกาจารกำลังเกรดแรงเปราะย่อยนาและนันไกลดาวจารกำลังเกรดแรงเปราะปรักงานจารกะปุตุตื่นลอยงะอันดับเปราะแพร่ลันกำนึกบวนแสงย่อยแบะลำจาร
1: โดยเซกและเฮิมทอเทนุกมาพระอระในจารตักลักมอเซตุสปันปลดดวยบอยใหม่ตุตะปันปลดสปันก่อแซมดุยอยู่แบะห้องสปันในตุดวบปลดสปันในปอสปันในตุนำปลุกจุ่มนิบุญสางลำนั่นดวบปลดดวยบอยก่อจุยตุก่อใส่บุญกระนับมอปลดดวบก่อปะปลดปะกันเรตุรุระในหัดระพระใส่ตุปะเมืองกนุกนาก็ไกลปีเอ็ดกิจับไกลเต็มนิบุญสางกริ่งดุยอยู่แบะเกิดทนดวยบอยดวบปลดปะดวยบอยดวบปลดนำมอเหลงะตีนำปลดสปันปอสาฟัลลำจารตักลักห้องปลุกปะกันังถารปลอกลวยงะจารตักลักลวยงะและดุมปลอกเจ้าและนั้นลวยงะเสร็จละลูมตาปลอกพนตุระในลูมตาปลอกมองะและตู่ชิงอมตะละลวยงะเหยาะสีหัตระกะจ้าดกแบมตาปลอกกาติงะเหยาะสีหัตระกะจ้าจารตักลักสวมะกัมพาเอเบปลุกสาวกตลอบลุกสปันในตาลันมังดุมกันังปลอกหลอกมากำรังเคลียเปียลวยงะปลอมพาลันตุกเบ็ดทองนั้นบอกยาเปเป้ตัวปันปลุกหิมายไกลลอยตัวเหกหลับรักและดันจารลอกกระเซียมลังติงยับและดันอากาวไกลดูเหเป้ด้วยตัวนำปลุกปะไอกลับรักเปียหลวงอันดมหัจจาวรอเอ็ดเกจับไกลเต็บและนันโนกตัวกำด้วยบนสางดมสาฟันลำจารมเสรละลันตัวก็ด้วยตัวหลับลูกกุจูก่อใส่พาลันงะหลอกมาก็เสตุหิมาปลุกสาก่อใส่เปียหัจจาวรอเจ้าลันพาลันตัวลันงะหลอกมามอหลวงอันยมนุยยอหัจจาวรนมอไกลตับเดอร์กลามงัดตุตุนอีปูลกระเซียมลังมังกันดังเกรดลังประยุเอนาหอยดาวเนียนเซนจารตักลักกิดกายตุมกันดังทารประตุมสาฟัลกระตื่นดิบตุตุนแกลมะประวะกระเซียมลังสวรกระจับไกลจังกะลันโดกลันงะลอกมา
0: ขนงประสังเจแอจานแตกลักมรอมองและหัดดำตนโกมยิงขนงกิดกายตึมดับประกลมลาจารแตกลักคือทนตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอดเหล่าปลูขนงกิดกายกับกระเจาะประรูกับขนงประสังเจแอจารกิดกายและอันโกมยิงไกลระงะตึมดับประกลมลาลำจารคือทนตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอดเหล่าปลูปิดทางนั้นปรับเม็ดประระงะก็คือทนแต่นับมึงทนตัวไอปอดเหล่าปลูตุตัวไอปอดหลบลุ่ยมาลอยหัดดำดุนกำลังคิดแกมรากระเชมกลางมกลับกลึงดื่มดำนักลอยงะไอมาดำประกลมลาหม้อดำประมกรามดิบุญช่างเราเชื่อกลายบุญกระนับกระจับเริงดิกยาประตุมกรากระแลติปตากริ่งดิบุญช่างย่อยแบะและดันกริ่งจืดแซง

0: และดันกริ่งเจียงเองอรวมเดบประกักมอบาเวทกลายดิบดำด้วยบนสร้างบรือมอกแหลมลิมรอเฮนเองากว่านั้นกลายทอบายยามยเอ็มเจมดังรออยู่กับของกริ่งลันยิงหัดรำในงามรอบาเวทกลายตุ่นตื่นเอลอตีกลายดิบก่อแสยองเอตายระยามตกเตะบนปลายปีสารทักเพยจารตักลักต้มลูกแลเดลานเอตีก็ย่อบอมงาบาเวทอมอโลโอบกละเพราะปลามจริงกับเพยโยกว่าของกริงลันโปยองรังจันและปรักเมืองกันังปรักรุมได้กระนับใหญ่กับเจคัดดับเปียยัวกับประจุคลีวิตลันมาทุนตัวบอยองรังจันเฮมาปลุกเหกหลักปรักรุทุนตัวบอปลุกสะปันยองละรังจันตึงเฮมาปลุกเหกหลักปรักเมื่อเปียยัวกับประบลายหับบอลบลายมะเกรียจัวอระในก่อแสยองมอสายตาระตัวสาวกับเพยเฮมาสาวละก็ย่อเลงะย่อหัดรำนักฉะนั้นกับเพยองปลาเดรกจริงแซมงามบอลูยับดุมลำสะทนมอปะวะเตเปเฮมาตอนกับเพยเฮเปสะตอนเดละเฮเดและปีเลียกับรออะดุกะเอองเฮเปเมด้วยตัวเฮกลักปรักงา
1: ถ้าเฮฮูยเรียมปับกนายก
2: ็กยัวมรังจันปรักหังปรักได้ยุลมอปรักก็ยัวกับประปลาเกร็ดลังกับเพยฉะนั้นกับเพยเดรกจริงแซมบอลูมกะหังไอเหล่าตีอระในกะแหล่ติปดาบวกกะใส่เกาอิดดาวเห็นแลมอปรากรงหนักแน่นาวสังรามอารเล่นอันดิกยารกะใส
0: ่อามายอหจันก่อแสยองเอตายระยามดูดโอลูก่อแสมกันลำสันทักเพยเมืองทอมลีปลามเจมดึงเราอัดหมอกและดิกยารมแสเมื่อเอตาเฮตีกะกลันหลัดนันมอกว่าใส่เม็ดอมาเซินอันดุกเตบุญปลายปีเมื่อหังกลอยตาลั่นปลามจริงโรกรรมแยกกับเพยดับมาเซินลิปลาและกับเพยเยมเรามอบอมงะดีเปียกับเพยโปปลากระงกระจับหนึ่งตาเสียมแจ็คเกอร์ลั่นเมียนดิงสนักกับประเติมหับเบาและมอปิมดามก็ย่อเลงะย่อหัดรำเน็กสนันยับดมลำสาทุนเมียนมอปวิตุสปันต้อนกับเพยซาร์เองเอากับเพยลำสายตาลำเดลเลาะเมียนมอปวิตเมืองกับยุตุกัสปันต้อนเดลและทูเอเดลติงจีปรักเปลี่ยกับรัวดูกับเมียเตเปเมื่อด้วยตุเฮกลับปรักงา
3: สาวเว็บซับดอนในละมือแม่มือพรีแม่มือดัน
2: เจียงกับเพยปัวปลาปวิตปัวงาลู่จาร์เกาซำเล่ดำนักงาเรายุ่มเจปลาโยกครบเล่นอันเกรดแหลงโยดำนักมาก็ย้อนอันบ่มงามอบประวิตรบรือทุนบรือลูกรามดิกแหล่ทิพกะบ่วกใส่โปบรึมอกแหลมเหลมเราดิกยา
0: เตลูกกาวบังสะกรงปัดบังสะเปาะลุเฮลอติอดุกตุมลูกแหล่เตลานแกล่ทิพนุบนสร้างกันนางมากกะงาประละมาดีและนันเหลวดโหระนายมลิมเราดิแลแกล้นันเวดและกล้าแกล้ตุตื้นมังตุมหันจับรันรูมังโลงไปทำกรรมได้เกรงบวนซ้ำด้วยอยู่เหบะมเสมอวัดแกล้กลมกวบเท่ากระเตือนกับรั้วมังจีจำด้วยบนสร้างลูกกาบังสะกรุงป้าจารตักลักมอเสตุปลูกก่อไซหังตะปันในตุดอปลูกป้าจุ่มด้วยกระมือนลูกกำด้วยอยู่นาไตนงแกล้ติบด้วยบนสร้างกันนางกระเสตุกุจุปลูกตะปันในตากระเพติวและดันเสาเรียงเฮลอติเฮลันลันยานหายานกัดหลดกัดลัดกัดชาเมตีไกลรวยปาตุ่มเตียงตัวมลูกแหล่เล็ดลันเบียดาระในเฮเดลมหดรำจนเกือบร่วมกรรมดิบวนซ้ำเราบิดทองไกลรูปามเบิ่งกนกนาและดำนิบวนซ้ำกวบบิดลูกกาวบังหรือมอและแกลมลิมเราลูกมอยแวะเสตุปลูกกอดใส่ลูกกำด้วยอยู่แวะไตนุงเห็นกอดใส่บุญกันนับลำตัวทนไอแก่อดุกลูเบด้านตัวทนห้องในกลายดิบด้วยบุญสร้างลำลูกสิทธิ์นิกลิมเราเห็นแล้วก็ยัวดำด้วยบุญสร้างเท่าปลาเสาเรียงบีห้องดมกอดใส่อดุกเล็ดลานบ่อในเกอห้องกอดใส่มรดไล่กับบุญกันนับมอตลอดลูกนำลานก็นุกนำพาและเฮมอรงก็ยำดูดิเกอมกรามดิกลายดิบหาดราบระในสิทธิ์นิกบาวิตลูกและตุตื่นกำเนิดบนสร้างลูกกาบังอมอยอกนมเดกตั้งพร้อมกรัมเดกเลยดิบดาดูดโอประดูบัมด้วยกระนับใหญ่หมอลูกเลยงะเลยจักเมื่อและนันบาวิตลูกและตุตื่นเมื่อนันลูกก็แสบุญกระนับเกี่ยมบุญกระนับหมอดูและกับประตุมกรัมแสซีบรายจันปรักดูดแอมแจมเดืองปลามเดืองรงเมื่อนันกลายดิบดำด้วยบนสร้างบรุมและแกลมเลมเราตัวระในเห็นก็แสบุญกระนับอดุกมากกระนองปะก็ใส่เบก็ใส่เกี่ยมบุญกระนับมาหมอโอ
4: chung mà là bà con ở đây thì bây giờ vẫn là
0: biết thằng cày tụ tươn lách mỏ ruộng nan lụa ở đục lùm mắc lẹt lẹt lan hay lan cồn cà ngắm cày nhà bên nôm sơn ăn ngạ

0: ก็แกลเลยปาตุ่มเตียงตุกตุ่มลูกแกลแตกลันก็ยั่วนั่นในแต่แกลกระเบนประดังตุ่มกือแกลกระเบนด้วยเปลาหอยดองเยสันแกลกระเบนดังกลมลาเกือบละปะเบมหัดรำในกลองฮะแกลมจนมรอบอนิกับประกับงามกลายลันกลงไปยักไปเสียมเงาก็นั่นแจงมังกนกนาละดูงามกราบไรกันหนึ่งปวงดอกแอร์กับกระดันเลาะกาซากาตัวกาดเราก็ยำปีเมาจับแอร์จัวตัวยานสนั่นก็ไกลเต็มตามด้วยบนสร้างเสร็จนิกหมอกแหลมลิมเราก็ยัดได้เห็นลูกเก่าบางเอาหมอกยอกขนมเด็กกระตั้งพร้อมกรัมได้ไกลเต็มตาดูดโอ้ประดูบามด้วยการนับใหญ่หมอกลูกเลยงะเลยแจ็คและนันปาวิตลูกไกลตุ้นตื่นบังนั้นลูกก็ใส่บุญกันนับแกมบุญกันนับหมอกดูประจันปรัดดูดแดมเจมดังปลาดังโรงบังนั้นไกลเต็มตามด้วยบนสร้างเบื่อหมอกและแกลมลิมเรา
1: เด็ดละกำเอิญด่างเงี้ยเนื้อได้ความตั้ม
0: ก็เลยจักกระดังก็คนกน่าหมอกแหลมดิ่งทลังและนันรูปาและก็กอดใส่เกาแสเมื่อกลูกกอดใส่และหลันกันลำลุนั่นละภาษากรัวปีโมรงเกากระดมจิมโรงไปจักไปเฮโมโปรงลำไดโลเฮนมกรำเด็กและเด็บละกระบุญกันนับกระจับรังเตบุญกำสามรักก็ใส่ไม้หญีเนี่ยกลายเป็นเบื่อกันจับบังหวะมึงรงให้หมดนำได้ห้องเงียบลุ่ยกลับรักหมอจานไม้แปลและตลอดใจโมนำได้อระในโมก็ใส่ไม้ได้และมอยมาใจมึงประรงให้โมก็ผ่องประปรามจริงไม้จางมั่งตุ่มทุนในแต่นับกลายเป็นเบื่อกันจับบังหวะเห็น
2: มาปรักมาปรักเตียวอันเบลโมไว้บนอันเบลโมอันดวเรียโมตอนยมตายอันใจลิงจริงตายอันหมอสบันเรียและอันปรักนกนาอันไปบนใจอันและก็จักนกนา
0: ลำตลอมลั่นเอาเกาะทุนตัวเบาตัวปลุกนำในกระนังปรักเบรจานกำเนิดกระนับแยมจักเบรและกำเนิดบนสั่งจานในเบกจุยตู้หิมาปลุกตัวไอ้แกลปรักดีแกมสะพันกระจายตู้หุ่มกางเวงในทุนตีใส่ตู้กระจายตู้ปอสะลำกระจายมจักขัดดับอามอเนื้อดวมสุยทุนลั่นโ
3: อ ngoài cái việc tăng trưởng dư nợ ra thì chúng tôi cũng
4: อิงอมดินังเปรจันปรากมนิบุญสร้างไม่ลอมดิงแงจักปรากเสมตลังนิบุญสร้างแปรยาปรากจันปีโยหันตะไปทางนั้นไม่กบพังกระนังปราสังเจแอตึมปวดสะดิกระตังกระไรเกษมตลังเล่นอัมโตมปลังกรรมนิบุญสร้างแปรยาปรากจันโยหันตะแปรบาวิทปวดตุ่นตื่น
0: หังตมหัดราปรากนกนาทูกำดื้อบนสร้างกระนับญ้าเปี่ยมรอกแกลบบุญกระนับกระจับรังบนนี้หังตมหัดราปราเริงแปรจันพระของไอ้ยูลดูและกำดื้อบนสร้างมอพระมดีกยาปรากนวมกรรมดีแกลติปตาดมแกลมลิมเราลำกริ่งด้วยจุ๋ยแบะและนันกริ่งจื่อเชียงในเอามาโยกนองไอ้ตาติดดมหอบทักษะให้ปูลปีกุมาปรอมเป็ดเบลีระดังหล่อมาวารุมดังเอามาตากระจายลานลงไปหมอกับประดุจโอเบตาลปีตาแกลกุมกวบแกลเท่ากระกระตื้นกับรัวมึงจีจังด้วยบนสังจังดาวดิงหังแกลดูปามึงกันนังประดังกันนังประสันจีแอร์เป็ดทองตุ่มกันนังถารประไอ้ปูลยะโยตัวแกลดิบตากริ่งด้วยจุ๋ยแบะและดันกริ่งเจือแจงเสร็จนิกมราหมอกแหละดีกะยาเห็นหาดรัมดงรูปไลค์กับหาดรัมดีกะยาประตมกรากลายดิบตากริ่งนิบุญสังโยแบะและดันกริ่งเจือแจงเมืองระแกลมเราและดันหาดรัมดวงสับรูปดงรูปตักลักมลันในรวยและตับในและจักกำเนิดบุญสังและดันบิงกับเตรมดิ่งหลังและบนอาเติมต้วมลำหาดรัมดงรูปไปไต